0: 奇怀别集双地本人淡香拜拜舍弃春泥花藤花瓣洗洗地很要嘛身为深圳妇女原来过当那干本能干肉压干健康เอาจิตใส่ใจเสียผู้กุ้นทำการฝ่ายไปโมยานันลงไล่หังคาดปิงยาออกมาไล่เจอไล่จองมาหักซาอำนาตาลีหมูโมยาต่างมีลักษณะจารีนันมากำจอยผู้กุ้นจะนอกการใหม่ในเหตุการณ์ดีนันหอดถึงปีสองปันไปสหตัวหังปีดังเสนีปองมีโมยาอันจดไม้เข่ากันฝ่ายไปจูดีนันต่างปีสองปันไปสาวตัวมีเชฟซองเหมือนกุ้นไปอีกแถมถึงประเดี๋ยวหอดถึงสิบหกเหมือนกุ้นไปเดี๋ยวเขาฮอดยำฟุ้นมาป้อสันเสือนีฟุ้นหาลงตัวโกโปเกิดไล่มาการเคียดจ้าเพียเพยขำลับโกไล่มาฟุ้นหาลงตัวเก่าดูนี่ป้าหือจวงการเพียเพยขำลับโปมี14จวงการเคียดจ้ามี42จวงป้อสันเสือนีขมผันกำลังเขาเคียดการเจ็ดตวงได้ตื่นบอกผันเคียดการโปกวนยกเจ้าเวลานี่ลิกวินจวงการเพียเพยขำลับโปเกิดไปเทียมป้อมีผู้กุ้นเจ็บสังได้ตายซีเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งจุดสื่อจุดดีจุดฐานในโครงการลินช่างเสือนี่ดังมันเตียงการเตี่ยในบ้านเมืองหันปงเนื่องฝ่ายไปบ้านเมืองขอบต่างเตี่ยคำคัดเทียงเอาการสั่งเตียงตั้งปิ้นตินักซาซุ่มกว่านำตั้งเหยียนการปูนี่เฮ็ดดีหัวกันฝ่ายไปราชการนี่เปื้อไพมาต่างมันราชการเฮ็ดได้ตกตีปิ้นดีนี่เหมือนเสื้อไหวเออเบาสร้างมาต่างมันใจความราชการที่ได้ตกตีปินดีตุนอยู่จองการทำเห็นสังสวนนี่เป็นปินการตาลีมาปงหนึ่งเวลากันนาตีหาปีปกที่สิบหาตังสือตุนอยู่การสั่งเตียงบันเมืองขอบต่างเตียคำได้เหมือนกุ้งบ่ให้เมียหน้าได้ทั้งมีปินดีนั่นที่ได้ตกตีปินดีพอถึงปี2ปันปลายสาวกตัวเดินเปลี่ยนดอกออกสิบบกคำปีนี้ตีสบตั้งขอบเลี้ยนบันเตียงนี้พอมีผู้กุ้นเข่าออกไปมานั่นพอถึงหอยหา13เหมือนกุ้นปอกไปจะเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปืนไรหอย11ปืนปลายเก่า2ปองมีรวดเขาออกขอบเลี้ยนนี่หอดถึงเศร้าเหมือนกันปอกไปจะเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปืนไร66ปืนปลายสีหาผู้กุ้นในข้องขัวเขาออกไปมานี่พากดถึงการโกโก้อีกเทียมสองจองเวลาเมื่อสัจธรรมตองถ้าเวลาไปสัจธรรมตองนี่พากดถึงผ่อนเตรียมสองจองเล่นเปียดดอกอสาวคำจงกงจงยังกัวเหยียนจงยังจินไว้เสียขาดฝ่าห้องเสียสร้างเอ๋อจีหังเทียนกงซินเจียงจางหือจางหลูพกจ้ำจะเสียงเฮ่อเฮงวูเฟยจางคงจังปิ้นผู่ฮัททันฝ่ายไปหังเทียนเย็นนันออกมายังฝ่าซานจีหังเทียนกงซินเจียงจางหือผู่กุ้นสองผู่ปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเชียดตังละท่าตังพระเตียดนีบองตลาของขัวหอดถึงสาวซ้ำกดตุนไปเตี่ยมปีกายเวลายำเนื้อกันนี่อีกเทียมหอยปืนในส่วนปลายเชียดเย่บันไดนี่เอาของขัวใส่เขาลาท่าไปหอดถึงสิบเอ็ดเหมือนเจ็ดปันดิ่มเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปืนในสองปืนปลายเอ็ดกูจะยิ้มเป็นก้อนในจิ๋วเล่นเปียดดอกอสาวคำพักดาปุ้งเก่าว่าจังเตี๋ยปีซบปันปลายสาวกตัวเล่นเปียดดอกอสาวคำไปพระเตี๋ยเจือจีสสท่านพระเตี๋ยเย็นนานมีพยาซาดอนเป่ามีการนั่งสซาฮีเข่าถึงพระเตี๋ยชุ่งกัวกัวไหลนี่อยู่พระเตี๋ยเท่าสองหอยสิจิบตาหนาดีเตี๋ยอยู่ไข่นานสามสิบบันกัวไหลเหตุนี้กองป้องจับเมียนอยู่พระเจ้าเท่าสองหอยสิจิบตาหนาดีก็ไหลนี่เทียมได้มาหอดถึงหาสิบเจ็ดพระเตี๋ยจับเมียนกองป้องอยู่ไข่นานสามสิบวันก็ไหลนี่เทียมได้มาหอดถึงหกสิบเอ็ดพระเตี๋ยจวนเปอร์ซิงโจ้ขอได้ตัวพระเตี๋ยยีรักนี่เด็ดเศร้าเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเตี๋ยอัมริกาวันชิบเก่าคำนี้พักกระตาปุ้งเก่าที่ตัวพระเตี๋ยยีร่างกระดามจวงการขังตาวาทุอันดูซุ่มนักแข่งนั่นออกมาวันเศร้าคำอาลาเกิดฉี่ผู้บินไหวจังพระเตียยีรังอยู่ในฟังโลออกปากพระเตียนอเมริกาติดตัวพระเตียยีรังเขาเหยียดกันที่ฮีฝ่ายไปสั่งเตียงวาทุ่งนี่เป่ามีตาลี่ตัวซองพระเตียอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเปียดดอกออกเศร้าคำกูฟังปู่พระเตียโอโรสพระกตาป้องเก่าว่าจังทหารพระเตียโอโรสนี่อยู่ฝ่ายไปต่างบกต่างนำต่างอากาศใจยงเครื่องอาวุธาเขียมถีเดียจุนบินเป่ามีกุนพัฒนันที่ตัวฮงซีเนียฝ่ายไปเฮียดสังเครื่องอาวุธาฮงกังใจตีตัวละข้องโขเลยหุ่นต่างเขาออกไปมาแต่ที่หังข้องโขดงร้ายพระเตียอูคลานเกิดการร้อนกลุ่มนักแห้งอันสกัมเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงปองนี้เพียออกเขาสั้นไหมก่อถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซ้าปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ใน

0: khao tăng máy. Hôm gắn khư phở mơ bay nạ. Văn nay hàm hiện khoam cứt Xi Jinping. Đi đại năm bà phải mừng su phà xá. Đảng biến khoam bản cớt mừng biến. Khoam phà xá, khoam bắt thân thảm, khoam nị tàn bây giáp miên nặn. Xi Jinping trong su chỉ. ปี2022ดึงเก่าโล16คำถึง18คำเมื่ออยู่คุณนานสัจคำตองนั้นเผากำปะขนนักเจออกที่ได้เฮ็ดดีการสั่งซ้อนและผีซ้อนภาษาปันทนังจำเลื่อนกันภาษาปันทนังจำเลื่อนที่ได้นำปลาไพเมืองชุภาษาต่างปิ้นความหูฮอดความฮั้นบันเกิดเมืองปิ้นความฮั้นภาษาความฮั้นวัฒนธรรมความฮั้นหิตานอันซับเนียนนั่นมันกุ้งและปุ่งเนืองเส้นตาภาษาเสวยสู้หีอันเลียนเป่งปันทนังกันกำซอยกันเตียงใส่อยู่กินหนังกันนั่น
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซัว
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเข้าเสียงครับเสียงสัวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวอนที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำครับเศร้ามึงมัน

龙少问啦，什么老岩那黄多呢？来不使暖暖过把河或再比都论有问啦。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔度级的
3: 正阔架铁五千尺贵
4: 当代是装扮的
3: 你说我在乎
5: 广播行代的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 放怀心阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 飞碟皮膜破口孤显流，
7: 飞碟皮膜破口孤显流。
6: 比如我等待就留下，除了阿庆等黑还没破来，好在等黑等来的第六笔，无论人等人接，当身干屋子帮你来点温故本。ยินอันเซนซูจาเต้าโทลองเตะปองอาเมลขวัดวันกัดกาหน้ากันมันปองเหตุได้ดีสำหรับยกส่งมาดันยินอันเซนหยิบตื้อเปียงจ่าหลายอย่างหลายเมลมาจับเทียนลองเตะสร้างปกฝงหมูจ่าได้เวียงเป้าสันให้อาเมียไข่สันอ่องที่ปู่เป็นพี่ร้อยกันดินถูได้หลายปอกปีใดว่องสหายกุนโคเข้าออกโตลวกวันติงเข้าอ่านมีโกนเข้าตึงออกตึงในปุปนตื้อปากห้าสิบบุญโกน้องช้อมเปียงหลาโคโซกับปองเห็ดน้องฮัดทิ้งตัวหลักไปให้ปีแผวได้ดูร้านช่างเสียนปองเห็ดกุนสีเฮอเมนเส้นเจ้าสาวอิดเข่าได้จู่ร่องรู้สางสูตึงชงโก้เห็ดตัวตึงกาไม่ตัดปั่นไล่ดักปัดเชนเจนจะเข้าได้ดึกตึงกาเฮามาอยู่ได้สองปากสี่สิบลาดีดันปูเห็ดถึงดึกตึงกาห้าสิบเจ็ดตึงกาล้ำในจะฮับถ่อมเขาสตางค์มาจะได้ลูกได้ไรหุบใบดันได้หูเมื่อเดินเดินถึงเดินเจ็ดตั้งเซนลองปองการผ่านสร้างตั้งลองปองการทอกขายปองเห็ดได้ดิ่มวนลองตักโดและกัดซาเห็ดได้ดีสำยกส่งมากาขันครึ่งขวางปูขึ้นมาขวางดิ่มวนเตาโทลองยกส่งการผ่านสร้างลองปองการอกจ่าดิ่มวนกูเปิงตั้งเซนการจักบิ้วเห็ดจากปองหลงเซาได้ส่งเงินในอีย้อมสีปีกายโฮมย้ำและดีปากได้ต่องไปสี่ตั้งเซนการทำเจอมิวิจเจอป้องหลงในเซาได้ส่งเงินเหงเปียดปาก37กกเตะเก้าเหงเก้าปากบุญเย็นดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากเลยเดิงไป3ตั้งเซินรองเตียร้างปองกันอีย้อมสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากเลยเก้าไป6น้องอีย้อมมันถัดกัน2เดินบ่มอีย้อมกะคือเขาสอนไปได้มาแล้วเซินเฮาชูจารู้เทียบปองจอมสีจินพินจงสูจีถ้าได้จับเทียนตั้งปองมิราการอาเมลลองเข้าใจสื่อเสียงหลักหลาเจมตั้งมาเมืองยินนานเชสราการต้านคำหลักหลาได้ปองช้อมลองเห็ดเดียนปองกึมเจอโคอาเมลตึ้งชงขว้าหุมนิวกันเอาร่าการเตะปองลองอาเมลขวัดฟันกัดกา

0: เป็นรองกำจอยตีดักเตะสร้างอ้องเห็ดเดอึงอามิวขวัดฟันคัดกาได้โจซาเห็ดล่าการเตะป้องกาซาร์ซาร์เต้าทัวร่าการเตะปองเห็ดได้ดีซำซกสงมาเห็ดออกเปียงจ่าป้องกันได้ดีเมืองจินนานมิวฝึกยิงได้เต้าผีได้ด้านปุ๊ดเดิงย้ำสั่งในตั้งเซินเตะสร้างได้อ้องเห็ดเดแล้วเสียนแล้วเวงแล้วชี50หลังอ้องเห็ดเดแล้วเสียงแล้วเจนแล้วกายเต่า482หลังว่องเห็ดเดเริ่มมั่นเริ่มสื่อชี6เห็นป้าย40หลังเมื่อเราย้ำเลยกว่าเซินเว่ยเซินเจินฟูลูกหัวโตหางตัวมัดดักการกิ้งขยาไข่คักบีมาได้เกี่ยนจับเจอฮักกูก้นการเริ่มเสียงบูจ่าเจอได้ว่องเห็ดออกเปียงจ่ามิ้วดีเข้มในม้าหลายอย่างหลายมิ้วอามาขามเฮ่ยบูจ่าได้ดองดีกำจอยปุ๊กฝงบูจ่าได้คักบีมาเอาใจเอาโคโซจ้าแถมตั้งหลายเห็ดอ่องปองการดีแคมในตู่ถึงเบอร์สองหิงปลายสว่าปีหางปีตั้งเซินตั้งหลงมีหมูจ้าซื้อเอาได้ได้รักบาดปองการนั้นลูกเบอร์สองหิงปลายเศร้าปี12บุญสองหิงหกปากกูดันผู้ดำตื้อมาขึ้นถึง16บุญเจ็ดหิงห้าปากโกเข้าเข่งฝนมาเลี้ยงเป้าซันตกฝนได้ดำหามันตกได้ดำว่องตีมันตกได้เฮียงเฮ็ดเด้ออึ่งตีได้ใกล้ปู่เป็นพี่รอยกั้นดินถูอ่อนๆเดินเดินตกฝนลงหาจักจะได้เก้าปวกเฮ็ดเด้อปู่เป็นพี่รอยกั้นดินถูได้14โหว่องตีปู่เป็นมันขึ้นถึง42อ่องวิ่งเป้าซานโจจ้าปองเฮ็ดดองให้ฟังชับเทียนดองเช็ดเยี่ยมเฮ็ดดีดองปองการทิ้งก่อนเจ้าจิ้วฮู้ได้ดองตีปู่เป็นพี่รอยกั้นดินถูได้เฮ้ออาเมียซื้ออยู่อึ่งตีตีปู่เป็นพี่รอยกั้นดินถูดันใครกะต่างอ้องต่างตีมีก้นหมัดสั่งตั้งใจกะโตถึงเบอร์สองหิงปลายเศร้าหกปีเดินเป็ดได้16วันปีใดอ้วงปองการค้าขายกุ่นโคเข้าถึงออกตึงวันติงเข้าอ่านก้นเข้าถึงออกตึงผู้คิดถึงปาก53บุญปลายโกดำสิปีกายโฮมย้ำนักดีปากใดปาก11ปลายเก้าสองเดียงก้าเข้าถึงออกตึงผู้คิดถึง2บุญปลายดำดำสีปีกายหุมย้ำและดีปากได้66ป้าย45กุนก่ามาคุณคู่ตัวต่างเข้าออกตัวหลำตื้อมาเขาท่าการเช็ดเยี่ยมย้ำเช็ดเยี่ยมลองส่งตื้อเขาย้ำมันอีย้อมก่าซ้ำเหตุได้ไผ่เพิ่มมากวบได้โจจ้าปองช้อมลองห้องโซ่และตึงก่าอยู่แล้ว3ปีได้ปองเหตุลองฮัดทิ้งโตหลักตั้งไปเออปีแผ่วได้ช้อมเปลี่ยนจากโคโซ่ก่าปองเหตุได้การเจอวันนี้อาเมียเห็ดปองรองตั้งรองกู่มือวันวิวดีเข้มในเห็ดแดนปองกึมเฮือกุนเมืองตั้งหลายในอยู่ดีสามสาด่านช้างเสียนตีเวงพัวโจจ้าปองจอมเปียงหลักโคโซมายกสูงรองปองเห็ดฮัดทิ้งโตหลักตั้งไปเฮือปีแผ่วได้เมื่อเดินเปียดได้เสาวันจงกงจงจางก็วูเยียนจงจางจินไว้ปองตินปันฟ้าเข็บร่องรู้สังสู้ข้างเทียนกงชินเจียงจางอันดามสองคักได้เฮือจางดูปันดามไปหงห้างผัวฐานข้างเทียนเยียนเฮ่อวูเฟยจางห่งจางเอกซ้ำปันเขียบย่องโจซังซูข้างเทียนเยียนกงชินเจียงจางลำสามข้าเฮ่อสองขาปีได้เดินเริงถึงเดินเจ็ดการโต้ต่างเลิกขนทั้งดาทาไฟตีเราตึงกาตั้งหลงต่างโจกุ่นโคสาวสามกุ๊กตีห้าหิงบุญตุนลำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้ต่องไปเจ็ดปูเป็นกันมาดีวันต่างโจกุ่นโคชิเป็ดบุญเจ็ดหิงต้อยนำสิปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้สองปลายเดิงว่างทิ้งก้อนการเข้าถึงออกถึงตีเราตึงกาเมื่อเดินเปียดได้สาววันปุงบอกออกไล่บอกเปียมาลูกเบอร์สองหิงปลายสาวหกปีเดินเปียดได้สาววันเตะกวนเบิ้งตึงเชื่อชีสสุทันกวนเบิ้งตึงยีร้านมันตะปั่นไล่รักปัดเชนเจินเจ้าเข้าได้เราตึงกาหุมมาอยู่ได้สองปาก40ลาลีเชื่อมตั้งกาไข่ร้าน30วันมันตับตื้อไล่รักปัดเชนเจินนั้นตู่ถึงย้ำในรองปองการเฉินเชอร์มตับตือไรรักปัดเชนเฉินเจ้าเข้าได้เลือกตึงเกามาอยู่ได้สองปาก40ลาดีอันถูกคู่ตือเลือกตึงกาดันผู้หิดถึง57ตึงกาก้นนอกตึงกาขายด้านดีเยี่ยมอยู่เลือก30วันมตับตือไรรักปัดเชนเฉินเจ้าเข้าได้เลือกตึงเกามาอันผู้หิดตู่เลือกตึงกาเสรีดันผู้คิดถึง61ตึงก็ปือตั้งตึงยีร้างกุมพัดกันมปองหิได้ปินผู้ทรงทงตึงบิดีการถือร้างผู้เมื่อเดินเปียดได้19วันตู่ตึงยีร้าง ปองหิดดองเฮ็ดการอกจ่าเขาได้เมื่อเดินเปียดได้เสาวันไหวจ้างตึงยีรังอาราเกอร์ชีจุลสื่อเจ้าไม่ที่นั่นบอกว่าตึงบิดีการตู่ตึงยีรังปองหิดดองอันเฮ็ดการอกจ่าได้ปีนว่าเมื่อวันตั้งด่ากันเขาผู้หิดสมกะจำในสำเสียนบุหิดสมเทียนกะหลงหลังอันเชมแค่ต้านใครได้เป็นเขาสตั้งเบอร์เป็นผู้เสริมต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบอร์อามิวปัดตั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: เบอร์สองหิงปลายสภาปีเดือนแปดได้สี่วันชี้จินพินจงสูจีตัวได้หึงปองสูดุมกุนเบิ้งอยู่ในวังโดที่ออกอาถังรองตักอันปองเหตุด่ากันเขาตักอันห้าปีดามสิบห้าหลังในเหตุดอกรองจี้ดีดักดองมาตั้งไว้ตั้งเฉินฟุกูคักหลูรกโหโตหางสั่งขามเอาลองก้นเบิงเหตุดีดักตึกอาเยี่ยมตุ้ยอาจองก้นเบิงถอบลองตั้นก้นเบิงสืบลุ่มเปียงจ่าตั้งกัดก้นเบิงควันมาตอมแหงเต้าโทรองตีสั่งตึงจงโก้ขึ้นกับขึ้นปานในถ้ามันเหตุถึงปองเป็นลองอ้างฝ่ายก้นเบิงได้กูมือวันดีงามซ้ำสาได้เจอ
2: ขันเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งหมักก็หมักผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: หาเขาผู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองลองก้น
0: ปีรองเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเรืออาขิ่งปล่อยคำห้องปอกเลยเอาคำห้องดีถ่อมดีเงินในปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงฮับถ่อมคำห้องเจิงมองลองฮักโตใจเขา

0: พี่รองเขาตั้งหลายอันซิมเคยตั้งหลายถ่อมเจ้าไรเป็นข้ามห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหลคือของปอบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮือพี่รองเขาตั้งหลายจูดีซ้ำสา
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是干么子？阿空农农尼，那啷那是干中东尼个？但因是当爱管那，是打死你了蛮他。云南木多顶那，扎苏干摘个叶沙个，滚破内裤阿样，跟内裤人阿爱，我爱是个。ยูนังตัวก็อามิวชามีกรมังรุมรอจัดกรมเยี่ยมมูแพอาจิวมูลูตังบุดังสวดลาลูเอคูทุชมักขัดไว้สิกายูนังตัวก็ระดับล้มโลกคุณนาจีสราพงกรมเยี่ยมมูแพสุจาจะขัดไว้สิกาปอชามิวนี่ลมูกาสัญญามล้มโลกหลังแพองตังไอเทกวยยังเกาหลุดใส่ไว้สิกาแต่ยิงวันเดียวอุคังคูมงจิปูชังไอมชาจพังก็วันมีเสียมงาดูหลุดใส่ไว้สิกาเฉินโจ้นับคนละไงลมูเปียนีจวนพงนี่สกวนจะเกาครุ่มไอสิกาวิวามงตันนานายจิงคมรู้ข้องจำลีสึกตาทาวิวามงตันเตี่ยช่างวายังมงชื่อปลุช่างลำมาเข้มสายไอมงตันโกมังอาชิสเนตูลู่แสงไหวสึกาสึกาที่ตั้งวัดพังลินี่มีสีจิมพินนากาโดมิชินลาง่วยหลักสันสึกาเทียมคนมวยยิบไปบังตันนายาลู่เดียสึกาที่ตั้งฟังวาสนาท่าตอนนี้พังก้นนามุลู่ไอแต่ยังสตาร์ง่ายก้นนาสตาร์สินิลมันท่าวินามงตัวมงตัวจึงนากลอสโปรกงโจลำโกกรินอาศัยสางาไอคูเรนนากัจเชียงกันราราอังลำนี้ไรกจ่าตั้งสวดลังสกิโอมนูอับวิชารจัดกลอสโปรตรงไรตั้งมาตั้งสวดลำกรินไอคูทุชมครัดวันนาจ่าสุการใจกุยมสากุมพอไอคูงายังกรินไอคูเรงาไอมงตัวจึงนาครั้งบ่าไอจังมงกลอสโปรตรจัดจะพังโกมันยิงรอเดียนัดพันธะทันมาซานากำลังกระทงมารีรจัดมงตัวถึงนาครั้งบ่าไอทำจำประกำท่าตำลาลู่ไอช่างโปรดพังโกยังดีเคียงมีมจัดจ่าสมชิดสนิทริจคูวันคูตุนนาไม่ยังรอเดียนัดพันท่าทำจานาและง่ายกระทงสมรสจัดมงตัวจึงสกรินดาไอสุดการคูเครื่องท่าแต่บางไออารังกมโพรมงไม่ยังรอเดียนัดพันท่าทำจานาจุคูกทอกครูขยมมัดกระยมมัดแต่จพันมาตุ้ดมันได้สตาร์คองยามัดว่าไอคูและง่ายไอแต่สำหรับหญิงรายอย่างอันเทียมมงตัวก็ต้องคงมุ่งตัวสิจิมพินอามิวชามุ่งลิชจัดจัดแรกจะลำเทียเซียงไออาชักมีจิตสัตเทียยูนังตัวก็เจ็บสกวนมุกโลคอมัยสไลนาอาชักมงกามีจิตสัตยิเพทรงจงกโลสตูปจงฝ่ามุ่งจึงชาร่มยิมซาบุดงลำก่อคันอามิวชามีครุ่มรถจัดมุ่งลีเพอามิวชามีครุ่มรถจัดกระซิมตุนชากรมเตียนลำนาอาชักมีจิตตัวลำสไตทรงจงอาเดียนนาหน้าคูกรมเตียนมุ่งโลครัดว่ากรมเตียนมูอายุมูลูตั้มตังสวดลาลูคราทุชมครัดวันนาแม่ขังกโลแม่กโลชจำไอยินนายมือจิมพงมีชิบินตัดดูไซย่าเตียงวาดูยังมงโทติงนากระซิมตุนกังวังมิวมิวกังวังมงาชีกระซิมตุนกังวังโตกัดมะเรกัดหลอกมารีจามจัชลคองกระซิมตุนกระทองหลอกชราทิ้งกล้วยมารีชีกรมเตียนตอนดูไซช่องเดียกวันนามงโทรับตัวมงโทอาสุยานีจีมังคำจาลำมังกำจึงขายรถจัดลำแพ้แต่ยังอาจังจวไอคูยุมทัลารถทำไอจีมุ่งชายนีแพ้มีจังไอมาโจกังก้าไอระดับพงมีตัวมสตันนาจีมุ่งชายนีอาอควาคังอามาคำยาจีสระพงนีรถจัดกบาวาลูนาลำทะมดิชโตมีอารมณ์ไรยองอ่ะมาดูมุ่งพงลีกโลมังกำสวดลาลูนามาดูลูกงลมากระจาฉลาดตัวยาลูไซเชียนของไอ้ความงานยิงฉันยิงชุดทมตัววาดูยังมงตัวติงถามกุลไอจีสระหนังเตาจีสระตรงคงจะผ่านก่อเชียนของไอ้คนยิงนามาเรียเสียมีมุนของเชียนของครูสากันนาเสียมีมุนครูคิงสิ่งมังอาจาตูรู้จัดใส่ข้าตรงเตียนตัวไอ้คนนาเป้าชั้นมิวถามรังกบาดยังทูอาเตียงกุลรามีก็ทูไอจพันรถเรมจ่อลมูกัสยามคริบการลำก่อโจโจก็ติยังแรงไออาช่องอาพังจุคูหลังนามรังกบาทุไอมาโจปิมพรูไอละโมกาสิงยามโกเชมลีหลังตูคริจังลำโกมลีชิลข้องหลังตูงาไอเปาชามิวนี่โกต่อพังมูสองก้อนนามาสัตตอนยูมรามต่อสตุมลำสจัดจัดมูยิงอามาคราธาก่อนข้างไอลำชงางชกังเรียมโจสองก้อนนาละโมกาสิงยามรวมโลหลังแพลูกวยยังก้อนนา

안 티에 증포 암유사니고 봄 아가샤 잔 아가슈리 운나 밀랑아가이 안 티에고 므그로그랑에 므레롱에 암유리에 탕가 무노므낭니페 쪼라 콩가 쨍아가이 므죄싱라 꼰나 톳유와 엘브란타에 푸노르킹 크루쿠 그란맛와세 므죠 쿰줍에 알락미제에 꽁판파지 빈프루라이 งาปลาคุณลำผาจีปูพุ้นปลองมลุมชามกรรมชามชุงวิสปิโอเรียไอลำชกูทะกะกะอมิวเทมบุงงากะไอแต่อันเทจุงโพมิวชานีอะอมิวมุคอนทะอันเทจุงโพนีมุจวยชิงราปุ่มก้นนางาปลาคัดว่าไอลำจุนชิดันตันดุงาไอจอมตัดลากะ

0: อันจิมไก่ทั้งหลายถ่อมจุไหลเป็นสิ่งค้ำหวานโอดีถ่อมอันเป็นนั่งฉันจิมห้องนั้นของโปบอกไปเปิดเมียนเอาสู่ต้องเอ๋อพี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นอย่างเหมาะสม
1: ชีกรรมตัดง่ายครบนมนางนี้มขวัญมึงวิชไปอาเตียนไปดูระไอแต่หลังน้ำขวัญมึงวิชไปอาเตียนท่าไงก็หน้ารามตัดแต่ไกลๆเปียวไอมขวัญมึงวิญญ์ระดับบางตันน่ะจอมตัดลา

0: ามตันอาคมนมนำนี้ได้หลังนำความมุ่ยก็ได้ก็บังทันมะใส่และน่าหลังไปครุมกะ
1: ยากูสิกูดามาจิ
2: มัวกวากูดามาจิ
3: น่าสะตึกว่าซึนิว่าการฉีตึกว่ามูลิว่าน
4: ังลุสบูจิวเฟจิลับบูอันจิโซฮวาฮวาลาเดียลูวันเย็นจะลิมังอาอามุอินจิมันเย่สวีลูวีนี่กังกูมันดามาอินจิอามุอินเฮมันเย่เนี่ยจะเนี่ยมีสิ่งใดสิ่งใดเฮที่ลินี่ยี่นี่ยูเน่อักเกนน่าซาลูสิมุกอาดิบูน่าลูกาเล่จากข้ามายี่สิจาหนึ่งข้ามายี่มาจาเบี้ยลิสวีฉีดตั้งกูเนี่ยลิอิคือจ้าตั้งกูจูงุ่มเบี้ยจูจุเล่นางุ่มเบี้ยนางจุเล่ที่ชูเสตุนางซาซาที่ตั้งจูโถก้าฉีฉีอามุเนี่ยเมื่อเดือนนู้นมุกอาดิจูน่าลูเล่

Chi tipo kupu naga sikhe ga da isi yule muo no heto yala yo.

0: อันจิมไก่ทั้งหลายถ่อมจุกไหลเป็นสิ่งค้ำหวานโอดีถ่อมอันเป็นนั่งฉันจิมห้องนั้นของโปบอกเลยปล่อยเมียเอาสู่ต้องเอ๋อพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากเหมือสง
1: ชิกามตัดง่ายครบนมนางนี้มควันมึงวิชไปอาเจียนไปดูระไอแต่หลังน้ำควันมึงวิชไปอาเจียนท่าไงควันนารามตัดแต่ไกลๆเปียวแอมควันมึงวิญญีระตาบังตันนา

0: ามตัดงานข้อมนมนางนี้เดลังนำความมือก็เด็กก็บังทันมะใส่ยาน่าหลังไปครุ่มกะ
1: ยากูสิกูดามาจิ
2: มัวกัวกัวกูดามาจิน่าสาติกว่าซึมิว่าการฉีดกว่ามูลิว่า
3: น้าลุสบูจูเฟจูดับบูอันจิโซฮวาฮวาลาเดียลูวันเย็นจัลิมังอาอามุอินจิมันเย่สวีลูวีนี่กังกูมันดามาอินจิอามุอินเฮมันเย่เนี่ยจัลเนี่ยมีสิ่งละสิ่งมันเย่

0: 拉萨玛武汉帕萨中华回放感合感说
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ข้าเป็นต้านคำเข้าเสียงครับเสียงสอบองนี้ผู้ข้าเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำครับอันปิ้นอีกวงเขาบอกมานั่นตัวมาหี่จุกันมาฟังกำครับบ้านเกิดเมืองปิ้นเปลี่ยนไหมใส่เหือมา

头滚见你，你来黑黑脸，耳朵紧张，假牙健狠。多玛尼好做干嘛放感哈？黑色嘛黑脸耳朵和耳朵假牙健狠。

ตะปะตะลุงเต้นไม่เส้นนำเนื้อไผ่หลอกห้ามจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ครับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพา

มาฟุ้งแขกเต่าเลี้ยงลายและมาซืบแสนใจมองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจานน่ารักแก้วไพฟ้าจางตานปัดจานเนื้อสาสนา

บาทเดียวอันนี้ดีแล้วห้องเมื่อเหมือนเจ้าผู้ปังหนังการนั้นมืดมอลำและบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิน

ใจและบ่มีมาไกลสุติภัยหากได้หั่งแล้วก็สุขสาข้าใจอย่าก่อยเกินปีเฮ้อ

ก็ตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องมองดื้อมีเสียนจองปานอัน

0: มันใจกองข้ามนางต่อแล้วหันตีไหนกะวันพุ่มปันเจ้าตั้งบนลายอีพอปะยองเมืองลือมาอยู่ตีบคองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแหลมห้อยลองแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเดี๋ยวก็ติบลังกาโฟจากันแนวปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อหัดแตบยังเซวและเปียวันรักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเป่าใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเหล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ลือไปมาพอปันมาแลนาก็ยังมีอย่าเลว
1: ตัวใจได้ปบฮานั่งยำนั่นกดจัดมวนโฮใจเตะตัวมากนี่เขาจะกันมาฟังกำคับบนนี่

0: วิเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาซักเสียงสวบอกนี่ก็พยอกถึงที่นี่ยินดีกับต่างหลายรับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 南湖科普 TV，
4: 正破价贴五千出柜，
5: 当代时装版纳，
6: 李苏我师傅，
7: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 小米马币不为我困难哈呀。马里小米不，
1: 我超好努力的。ยานี้ลีโคกำเหมือนโคนาวิโอยาโคมาให้ที่เกะลาหูกำเหมือนโคที่ผ่านนาเนียลี

在祝贺女的都过啊嘞，一家女家陪一家路。

يضاء جازلي قوم جابو ناشين أو

0: 修比马币不要困难哈呀。马里修比不，
1: 我超好努力的。ยานี้ลีโคกามือโคนาวิโอยาโคมาให้ที่เกะลาหูกามือโคที่ผ่านนาเนียลี

mam samu tum ti to kole a kon gajal nu ga nyu

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分呐，
4: 你苏我三夫，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 甘美国家甘罗黑靠顶门光波及放拉萨马乌汉塔萨中华回放甘合甘索
7: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังว่าเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกําครับอันปิ้นอีกวงเขาบอกมานั่นตัวมานี่จุกันมาฟังกําครับบ้านเกิดเมืองปิ้นเปลี่ยนไหมไซเฮือมา